รักไงตัวนั่นจ่าที่ป่ารักกันน้องโอ้ยไงจัดลำขลาตัวเวกติดจู่จานะรักชวนนี้ข้าอินรักไปเจ้าสีดมกันเราสม